0: ด้วยยังไงว่าลุงนักครบนะไอเอ็มวันนี้ตัววันเลยนุนักร้ายบุ๋มไม่ยัน
1: This is Frank Lobon from the Torres Strait, and you're listening to Young Old Radio.